0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร0815742454
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอาบจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ประมาณกับก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.7 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr88.7.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ฟังกันได้ตัวไทยเลยทีเดียวครับนะแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงคิดถึงครับนะโทรกันเข้ามาที่074812055กระผมยินดีครับนะที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับท่าน

ช่วงแรกของรายการครับท่านผู้ฟังหมอผ่านชุกหมอความชุกหมองานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนครับฟังงานเพลงก้องรุ่งแผดแลมซิ่งครับนะกับงานเพลงไอดินกลิ่นเศร้าครับหมอบความสุขไงกับทุกท่านครับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

กลับท่านผู้กวางถ้าจะว่ากันไปแล้วนี่กลับท่านผู้กวางไอ้ดินกลิ่นเศร้านี่กลับนะนี่ก็ไม่ถึงบรรยากาศกลิ่นหายกับและวิถีชีวิตธรรมชาติธรรมชาติในชนบทที่เรียบง่ายกับท่านผู้กวางสะท้อนผ่านความผูกพันกับพื้นดินทุ่งนาทองนาครับนะและยิ่งเศร้านี่กับเจ้าชนบทนี่กับนะถือว่าเป็นคนบานมีเสน่ห์แบบธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องปรุงแปะแต่งอะไรเลยกับท่านผู้กวางนะครับช่วงแรกของรายการกับท่านผู้กวางมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กวางได้รับฟังกันอ่านเพลงก้องรุ่งเพชรแหลมซิ่งกับนะกับงานเพลงไอดินกลิ่นเศร้าครับขอบคุณขอบคุณท่านผู้กวางมากมากที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลิดใจไปกับวิทยาครับนะเชิญชมเพลงไหนมอบไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้0-7-4-8-1-0-5ครับนะวันนี้ก็ไล่ทันเช่นเดียวกันที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ตันหลักคนที่ตันคิดตึ้งครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับท่านผู้กวางหนองเศร้าครับอยู่หมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายส่วนไส้ที่ซ่องวันนี้จากสิงห์นครคุณหนองชัยครับนะใจที่ซ้ำนี้ก็อยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาชุมชนชมวังครับนะคุณพี่นุ่นและชุดไทยช่วงนี้ใจที่ซี่ครับนะคุณป้าเจดีครับอยู่ที่บ้านบางด้านคุณป้ากองครับก็ขอบคุณครับทุกเสียงทุกสายที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้คนที่ตระหนักครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต้องครับนะแนะนำมาจากคุณหนองเศร้ามู่บ้านธนาดีวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของไม้พิลมพลครับฟันใจผู้ชายแรงงานฟัง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังในชีวิตจริงของคนเราเนี่ยคงจะพบเจอกันบ่อยๆกับท่านผู้ฟังบอกว่าจะก่อยแล้วไม่ก่อยนี่กับท่านผู้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นการผิดสัญญาไม่รักษาคำพูดครับนะเลอไม่ทำตามที่ใดตนเองได้เคยหลับปากหลับฟังหลับคำเอาไว้ว่าจะโลแล้วไม่โลครับนะไม่ค่อยครับอีกไว้นึงถึงเจอกันถึงความรู้สึกผิดหวังกับเสียใจหรือคาดการน่าเจอทื่อของคนคนนั้นครับนะถ้าผิดบ่อยๆในความเจอทื่อมันกะลดหน่อยต้อยลงหรือหมดใบในที่สุดครับท่านผู้ฟังนะอ่านเพลงกองไม้พิลมบอลกับฟันใจผู้ชายแรงงานในวาจาก่อยแนะนำมาจากคุณหนองเศร้าหมู่บ้านธนดีนะบ้านนำกระจายให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันครับขอบคุณมากมากครับนะโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้นำมันเครื่องและไส้กรองครับนะแล้วก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรทุกครบวงจรเช่นเดียวกันครับนะใช้บริการกันได้ที่อุตสาหกรรมกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองช่องคร้าครับ0624556ต่องาแล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสาหกรรมกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์หล่อแม็กช่องคร้าที่นี้จำได้ครับนะจำได้ยังไม่ยังเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการทางซุนช่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กองป่ายางโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ป่าให้ฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ําอย่างยนต์หล่อแม็กซ์ช่องคร้าถนนท่ามทิพย์แมทตำบลเข้ารูปจางอําเภอเมืองช่องคร้า0969255363ท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารงานโดยน้องอ้ําครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับตั้งรันกันสักนิดหนึ่งบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางรันยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณไปยังนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครครับนะที่ได้โทรกันเข้ามาเชิมเติมเต็มเรื่องงานเพลงก่อยสักครู่ครับพยายามจะไม่โรต้าชานานแน่นอนครับนะครับมามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ควังได้ควังกันโตครับนะมาถึงสิงห์นครอำเภอเมืองกับนะคุณนงชัยวันนี้ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาและได้กำชับกำชาบอกว่าหมอไปกับบ่าวพลูโพที่มานลูกเครียดตัวคำและก็ที่มานนงตาลหมอราชภัฏชกคราท่านผู้กองที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยายินดีกับตามที่แนะนำกันเข้ามากวางกันซะเลยดีกว่าอย่ารอกระจาดกันนานอ่านเพลงก้องเช็คธนาพลครับ

กราบท่านพระกวางเหลืองของความแก่ความชรานะครับได้กันทุกคนครับนะถึงมาอยากได้ก็มาถึงกันทุกคนแต่เรื่องของความดีนี่ครับท่านพระกวางนี่เราก็ต้องทํากันเองครับนะจะไม่ทําไม่ได้ครับท่านพระกวางตอนนี้อาการร้อนครับท่านพระกวางนะก็ดูแลสุขภาพกันเรื่องเจ็บกายได้ป่วยนะก็เป็นเกิดขึ้นได้ถ้าหลังกายแข็งแรงนี่ครับมันต่อสู้โรคไปก็เจ็บได้ครับท่านพระกวางนะจบไปกับงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยพี่ล้วงแก่แล้วครับนะขอบคุณมากๆจากอำเภอสิงห์นครคุณน้องชายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณครับนะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยาท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนหมอไปกับใครโทรศัพท์เบอร์นี้กับ074812055ซ้ำย้ำอีกทีครับนะ074812055ครับกลับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กว้างกันต่อครับมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับกำจับกำจ่าเช่นเดียวกันบอกว่าหมอไม้กับอ้ำยังยนหล่อแม็กสงขลานายจังเวกนายจังกรึงครับซอยเก่าถนนไทรบุรีคุณใหญ่เนี้ยวชุมชนร่มวังชุมชนเดียวกันนะและท่านผู้กองที่กองรายการเพื่อใจไปกับวิทยาแนะนำงานเพลงกันก็มาก้องมนซิดคำซอยครับค่ายควายช่วยแม่มอบความสุขให้กับทุกท่านควังพร้อมเลยครับ

0: ประวาสนาของที่มันแย่เหมือนดังตาแก่ขอทาน
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
2: รับท่านผู้กว้างกรรมวาจนะนี่ครับท่านผู้กว้างนะนี่ก็หมายถึงบุญบารมีหรือว่ากุศลที่ทั้งชมมาในอดีตนะว่ากันพนันครับท่านผู้กว้างซึ่งส่งผลในบุคคลได้รับความสุขความเจริญไม่ว่าจะเป็นลาภยศและความพลังพรมในปัจจุบันไอ้นี่ก็เรื่องของวาจนะนะแต่ว่าคาถาของเศรษฐีนี่ครับท่านผู้กว้างมีอยู่4ประการกาตาเศรษฐีว่าผันเผลอกับกาตาเศรษฐีว่าเนี่ยนอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามิ้นนิดหน่อยและอย่าคอยวาสนาครับนะอย่านอนตื่นสายนี่ไม่ถึงว่าตื่นตัวขยันเหลิมตนวันไม่แต่เจ้าเผื่อเลยครับเผื่อได้มีเวลาหมากหมากได้ดักตวงโอกาสครับนะแล้วก็ประการที่สองอย่าอายทำกินครับนะแปลความว่าต้องขยันทำมากินงานถูกประเภทที่สุจริตไม่เหลือเดี๋ยวก็ยังลงมือทำนะซ้ำก็อย่ามิ้นเงินน้อยนะเงินน้อยๆนี่เราอย่าดูถูกดูแกล้งรู้จักคุณค่าก็เงินจำนวนน้อยพลอยไรกับรอเงินมาก็มาจากเงินน้อยนั่นเองครับท่านผู้กว้างนะและสุดท้ายประการที่ที่กับนะอย่าคอยวาจานะลงมือทำครับทำโดยตนเองไม่รอชะตาชีวิตหรือโชคลาภเพียงอย่างเดียวครับท่านผู้กว้างนะนี่กาตาของสิทธิครับ บอกกล่าวให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันครับนะจบไปกับเลวแต้ครับเลวแต้วัดชนะงานเพลงก้องรุงเพชรเล่มซิ่งครับขอบคุณมากๆกับจากชุมชนชมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณพี่นุ่นครับไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับท่านผู้กว้างรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดี๋ยวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากท่อใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081-354-4245ตัวไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำยอโคเวครับรุ่นเนียวพลัสตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กังเชื่อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใส่กล้องไอฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล่างการใกล้ให้ท่านฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับไปชาติได้ทันฟรีถึงทีและก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญหลวงพิธีส้มโพธิ์และเบิกเนตรพระครูสุวัตประทาศหรือว่าตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์หรือล่วงหลวงอิมครับนะนวัดกระเทศจุฬาทีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาวันที่23-24 กันยายน 2569ครับก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะมีโอกาสไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่อครับนะมาถึงคุณป้าใจดีอยู่ที่บางด้านวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของไม้พิลมพรฟันใจผู้ชายแรงงานครับกว้างกันเลยดีกว่าอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานงานเพลงแก่แค่กลับเชิญมอบความสุขให้กับทุกๆ

ครับท่านผู้ฟังจะไปกับงานเพลงของไม้พิรมพรครับฝันใจผู้ชายแรงงานครับนะงานเพลงโดยแรงแห่งรักครับขอบคุณมากๆจากบางด้านครับคุณป้าใจดีคุณป้ากองครับให้เกียรติแนะนํากันเข้ามาท่านผู้ฟังยินจบเพลงไหนหมอไปกับใครให้ผมทําหน้าที่เป็นสื่อกลางโดยความยินดีครับนะโทรกันเข้ามาที่074812055ซ้ำย้ำอีกทีครับนะ074812055มามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อเรื่องของเสียงเพลงครับนะเดินทางมาถึงนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นานครและได้กำจับกำชาบอกว่าหมอไปกับแม่บ้านหรือว่าคนเตเล่นพร้อมทั้งท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับยินดีครับนะไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงของเอกข้องชัดชัยมงคลโต้งครับนะนางเอกมโนราและก็โต๊ะกันด้วยเอกใจศรีวิจัยยากับยากก็โนราอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังนั่งและมาโนลาเนี่ยกลับนะซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจำชาติดิสโตนภาพรวมของนั่งตะลุงและมาโนลาศิลปะการแสดงกับนะพื้นบ้านภาคใต้ของเรานี่ก็ได้รับความนิยมและที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลกและสร้างบุคลากรชั้นครูสู่ธรรมเนียบศิลปินแห่งชาติครับท่านผู้ฟังนะอ่านเพลงของเอกชัยศรีวิชัยครับนะอยากก็โนราขอบคุณมากๆจากซิงงานกรนุ่มบ่อเตยยายเกศแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองกลับนะแล้วก็ยังให้บริการกลับตันผู้กว้างให้คำปรึกษาเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กลับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจังอำเภอเมืองจงกล้าทุนอกช่องที่56ตรงหรือก็6ครับตัวไปได้กับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กซ่งกล้าที่นี้จำได้ครับมีครับยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางป้ายางครับโดยเฉพาะยางหญิงป้าแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ป้ายฟรีครับไม่มีเหื่อนไข้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจ่ายบริการกันได้ครับนาทีอามยางยนต์ล้อแม็กซ่งกล้าถนน31ตำบลโครูปจังอำเภอเมืองสงขลาซุ่น96 925 53 63ท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับบริการนั้นโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับนะครับมามอบการเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อครับมาถึงคุณยายครับคุณยายเนี้ยวครับอยู่ชุมชนระวังกำจับกำจ่าบอกว่ามอบให้กับจังเวกในจังกึ้งจอยเก่าถนนไทรบุรีแล้วก็คุณพี่นุ่นครับอยู่ชุมชนระวังซึ่งอยู่ในชุมชนเดียวกันและท่านผู้กังที่กว้างอะไรการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับคุณยายแนะนำงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับนะงานเพลงพี่ยังไม่แก่ลูกน้องเอ๋ยแล้วก็โตกันด้วยเจ้าเสียงพินจินตาราบุญลาบครับนะ
2: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก
1: ่ลำดวนกำใจอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

พลงของเจ้าเสียงพินจินตลาครับนะงานเพลงลำดวนตำใจก็คุณมากมากับแนะนำมาจากคุณใหญ่เนี้ยครับชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะครับขอบคุณไปยังคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงครับนะแล้วก็จากกองเชียร์โอลิมปิกครับนะที่ได้โตมาเสริมเติมเต็มกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตอย่ารอกันจ่าจ้ากันนานครับนะมาถึงคุณพี่เพ็ญครับนะแนะนำงานเพลงเก็บใจขึ้นลานครับนะแล้วก็พี่เพ็ญครับงานเพลงก้องสุรพลสวัสดิ์เจริญเสี่ยวซ้ายครับอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านควังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญครับนะงานเพลงเที่ยวชายขอบคุณมากๆครับจากส่วนตูนเข้ารูปจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาคุณปีเพ็ญและคุณปีนงมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างกันครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามโยติต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องกล้าครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามยอโคเวลูเนโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกล้องให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการครับลั่งการใกล้ท่านฟรีเจ็ดปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเปลี่ยนใจไปกับวิทยากับผมจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายค่ายกลับไปซ่าที่ได้ท่านฟรีตึ้งทีตึ้งบานเลยทีเดียวครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทหรือตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะหรือว่าตาล่วงหลวงอิมครับนะณวัดกระเทศจุลาธิอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23-24กันยายน2569ก็เชิญครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสไปรวมกันได้ตามเวลาดังกล่าวครับนะมอมงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังในกว้างกันโตอย่ารอกระจาทักกันนานครับนะมอผ่านเพลงของเอกใจสี่วิชัยครึ่งครึ่งกลางกลางและอ่านเพลงที่ซ่องของยิ่งลีสี่จุมพลครับนะแนะนำมาจากกองเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครชุครานี่เองครับอีกช่วงงานเพลงครับมอบความสุขให้กับทุกท่านกว้างกรอบๆไปเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังงานเพลงก้องยิ่งลีซี่จุมพลครับนะงานเพลงก็ใจเหล็กเบอร์โทรขอบคุณมากๆจากกองเสื้อโอลิมปิกครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันโอ้ช่างไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กลองและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับสูนอกซองซี6ตัวงาและก็6ตัวไปได้ครับนะที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับสำหรับอามอย่างยนลอแม็กซ์สงขลาที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งจ่ายบริการกันได้ครับที่อ้ำอย่างยลอแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาชุน96 925363ท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริหารอนุญาตน้องอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปจ่ายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนามีส่วนลดให้กับทาง 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงที่ท่านผู้กวางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กวางกันโตย้ายโรคกัญชาท่ากันนานครับนะเดินทางมาถึงชมรมเดินและวิ่งเผื่อสุขภาพสนามตินสุรานนท์

ทรงกล้าครับนะแนะนำกันกล้ามาควังกันจะเลยครับนะสุริยันทรงแสงครับซ้ำรวยใจดีแต่ซ้ำรีใจดำครับ

ดังงานเพลงก้องนาตารีสี่แปดมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านฟังกันต่อครับนายรอกันจ่าซากันนานฟังงานเพลงก้องนุ่มนาเสียงเด็ดซ่อนแปดซ่อนทุกวันคิดถึงกับมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านฟังปลอบ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงติดรอวิชาริมครับนะงานเพลงก้องแอสุชาวดีมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เกียมถนนกัญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องกล้าครับนะ081ถ้ามาที่4245โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับเรื่องเครื่องกล้องน้ำยอโกเวลูเนียโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนเน็ตไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการไกลให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเปิดใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับนะจะไปสาธิตให้ฟรีถึงทีและก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประทาตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์กับนาหรือว่าล่วงลุงอิมกับนวัดกระเทศจุลาธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเวลาไปรวมกันได้ครับนะมอมอมานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้กว้างกันต่อควังงานเพลงขู่ก้องปงแผดฟันบูโทนธิดาคงทองกับหนังงานเพลงรักไม่จริงยิ่งเถ่งถึงครับ

ทนเจ็บเพราะรักเธอก็เป็นบทเพลงของน้องครีมนะครับครีมวลีรัตน์ตามคำขอของสอสมิงไพรก็บอกว่าอยากจะฟังเพลงของครีมวลีรัตน์ในเพลงเจ็บช้ำเพราะรักเธอที่จริงแล้วก็ทนเจ็บเพราะรักเธอนะครับมันก็เหมือนกันแหละมันก็ไม่เหมือนกับสี่คุณเพราะว่าทนเจ็บกับเจ็บช้ำนะทนเจ็บนี่มันแสบสันกว่าเพราะว่าทนแล้วทนอีกเจ็บช้ำเพราะรักเธอก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ครีมวลีรัตน์ร้องตามคำขอของสอสมิงไพรนะครับชื่อเต็มๆว่าทนเจ็บเพราะรักเธอเป็นเพลงที่สองนะในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับนี่ก็ไม่ใช่เพลงเชิงเก่าเท่าไหร่แต่เราก็ให้ใจแฟนเพลงกันนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งส่วนเพลงแรกที่เบิดฉากรูดม่านเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ก็เป็นเพลงของอาจารย์รุ่งรัศมีนะตามคำขอของสอสมิงไพรเช่นเดียวกันนะครับจะรักเด็ดรำอาจารย์รุ่งรัศมีก็เป็นคนจังหวัดพัทลุงนะครับปัจจุบันนี้ก็มีเพลงอยู่บ้างเรื่อยๆนะเมืองจังหวัดเมืองพัทลุงเมืองลุงนี่ไม่นั่งกันโนราหรือว่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งก็เยอะวงดนตรีสตริงก็แยะนะครับเรียกว่าอัดแน่นอัดเต็มไปด้วยศิลปินต่างๆสำหรับดังด้านของเพลงที่คุณขอมานะครับเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการกันนะครับก็ต้องขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามา4 สาย 5 สายมาฟังเพลงเล่าขานตำนานลูกทุ่งไทยกันนะในวันพฤหัสบดีที่3 กันยายน 2569เดือนกันยายนล่วงเข้ามา3วันแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเพลงเรานั้นยาวกันไปจนถึง1 ทุ่มโดยประมาณย้อนการเวลาข้ามการเวลากันมาสำหรับทางด้านลูกทุ่งเก่าเราชอบนำมามอบกันได้ครับคุณขอมา0843002556หรือจะเป็น0943563991นะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ขอเพลงในช็อตที่2สำหรับนักร้องอย่างอาจารย์กังวานไพรลูกเพชรและก็นักร้องที่จากไปอย่างอาจารย์ชัยธงทรงพลนะครับเราก็ขอเรียกอาจารย์ดีกว่าเพราะเราอยู่ทุกวันนี้เพราะมีศิลปินอาวุโสมากมายทีเดียวนะครับสำหรับย้อนยุคคลุกเคล้ากันไปกับอยากดังครับจากทางด้านหมู่3สถิงหม้อสิงห์นครสงขลากังวานไพรลูกเพชรดังกับเพลงนี้ถ้าภาษาปากใต้ว่านัดเนียนใช่นะฮะเพราะว่าในยุค2514นั้นครูสุรพลเสียชีวิต2511นะครับ12-13นี่วงดนตรีของสิทธิ์สุรพลมีเพลงต่างๆมากมายนะครับกังวานไพรก็เป็นพี่ใหญ่เหมือนกับอาจารย์จิตรกรบัวเนียมซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับเล่นแอคคอร์เดียนกันอยู่ด้วยและมีชุดเก่าจากวงสุรพลมากมายเพลงวอนผีพ่อครูจิ๋วพิจิตรเป็นผู้เขียนให้กังวานไพรขับร้องเป็นเพลงครูนะครับเสียแล้วเสียไปส่วนทางด้านของอาจารย์ชาตรีศรีชนก็เขียนเพลงลมว่าวอยากกินรักและอีกหลายเพลงนะครับให้กับเพื่อนรักนะจากชลบุรีสู่เพชรบุรีนะก็อยากดังนี้ก็เป็นผลงานของครูสมานเมืองราษฎร์นะอาจารย์สมานเมืองราษฎร์นี่เป็นเพลงมีเพลงหลายเพลงแต่ที่เพลงดังสุดก็คืออยากดังแล้วนอกจากนั้นกังวานไพรลูกเพชรก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องมนฝนใต้มนรักปริชาติแม่ค้าแม่ขาย
นี่ก็เป็นเพลงดังรุ่นครูเช่นเดียวกันนะครับนะมาฟังตามคำขอนะครับเพลงที่2ชายธงทรงพลครับมีความเป็นมาอย่างไรฟังเพลงแรกกันก่อนครับจากหลวงกล่อมหมู่3สัทธิหม้อสิงหนคร

ก็เป็นเพลงดังของธงเทวราชนะครับชื่อนี้คุณรู้สึกว่าจะแปลกๆแต่เขาใช้ชื่อว่าธงเทวราชก่อนที่จะเป็นชายธงทรงพลนอกจากนั้นก็ยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับในขณะที่อยู่วงดนตรีนะก็ประกวดร้องเพลงเงาเสียงของชายเมืองสิงห์ในรายการคนดังพาเลทที่สถานีโทรทัศน์ช่อง3อีกด้วยนะครับนะในช่วงนั้นส่วนเพลงดังที่อาจารย์เรียกว่าเป็นบรมครูเช่นเดียวกันแล้วนะสำหรับทางด้านเพลงปูไข่ไก่หลงหน้าไม่ทันสมัยและก็เพลงนี้ผู้หญิงหน้าเงินอาจารย์ฉลองผู้สว่างนะครับเป็นผู้เขียนให้ก่อนยังมาเป็นชายธงทรงพลนั้นชีวิตมันก็จะต้องเผชิญความยากลำบากก็น่าดูชมเช่นเดียวกันนะครับเขาเกิดที่บางมันเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีบ้านเดียวกับอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรพานทองร้องเพลงประกวดตามงานวัดอยู่วงจีศักโกศลได้ค่าตัวคนละคือละ10บาทในยุคที่ใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซกันอยู่นะในยุคนั้นบ้านนอกแต่ก็ประสบความสำเร็จในด้านของเงาเสียงของอาจารย์ชายเมืองสิงห์นะครับในการที่ช่อง3จัดรายการประกวดเงาเสียงแล้วก็มีกลิ่นดอกพิกุลชื่อนี้คุณไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าท่านก็คือเด๋อดอกสะเดารุ่นพ่อวงตลกนะครับเป็นผู้ที่รู้จักสนิทกันนะครับก็เรียกว่าตำนานเพลงหน้าไม่ทันสมัยผู้ใครใครหลงผู้หญิงหน้าเงินนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของชายธงทรงพลนะครับเสียชีวิตกันเมื่อไม่นานมานี้เมื่อปีกลายนี้นะครับจากการที่ถีบจักรยานออกกำลังกายแถวๆบ้านก็มีรถมอไซค์พุ่งเข้ามาชนท้ายทำให้รถจักรยานของชายธงทรงพลพลิกคว่ำบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสิริอายุได้77ปีนะครับตำนานปูไข่ไก่หลงจากกันไปแล้วผู้หญิงหน้าเงินหน้าไม่ทันสมัยและอีกมากมายทีเดียวนะครับเลยมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ทางด้านของบ้านปลายนาขอเข้ามารับเหมาของไวยพจน์ไปสุพรรณจะเป็นอะไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการครั้งตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเชื่อยามในการที่เราสัญจรไม่ว่าจะเดินข้ามถนนเดิมข้ามถนนหรือว่าจะใช้รถเล็กรถใหญ่รถโดยสารต่างๆเพราะนั้นก็เซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าด้วยความพัฒนาดีจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องก็ซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพาเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้ที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาอยู่ใกล้ๆกับ7-11บ้านบางด่านซ่อมได้สบายมากหรือจะปัญหาเครื่องยนต์ทางโทรศัพท์ก็เชิญที่0624565556ด้วยความพัฒนาดีครับจากสมหมายคาร์สวิตและพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับไวยพจน์เพชรสุพรรณครับเพชรที่เรียกว่าเป็นเพชรเม็ดงามศิลปินแห่งชาติของเมืองสุพรรณบุรีนี่ก็ควงขวัญจิตในเพลงขวัญใจคนจรแต่ฟังเสียงเพลงแรกกันก่อนนะครับสำหรับ
พ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณตามคำขอของบ้านปลายนากันนะครับนะก็เป็นรอบเหมากันทั้ง4เพลงนะครับนะมาฟังเพลงที่คุณขอเข้ามาคนจนคนจอนหวั่นใจคนจอนอัศจรรย์ยามจนและเขาเสียงแขน

เสียงแทนของวงดนตรีศิลปินแห่งชาติครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับสำหรับวงดนตรีของครูในยุคแรกๆนั้นก็มีเพลงผสมผสานกันมากมายเพลงใต้ก็มีนะครับเพลงสั่งนกชมนกหรือว่าจะเป็นเพราะว่าครูไวยพจน์มาฝึกเพลงใต้อยู่กับหนังตะลุงปรีชาหน่วยศิลป์ในยุคนั้นและก็ยังมีเพลงอีสานมากมายนะครับอย่างที่เสียงแคนนี่แหละพี่น้องชาวอีสานเป็นแฟนไวยพจน์เพชรสุพรรณในยุคนั้นตรึมทีเดียวสำหรับเพลงต่างๆครูก็มีสมคักแท่น่อหรือจะเป็นเพลงที่มีภาษาอีสานอยู่กันหลายเพลงทีเดียวนะครับในยุคต้นๆยุคกลางๆนั้นน่ะแล้วก็ที่เมืองเพชรบุรีนี่ก็มีพี่น้องไทยลาวมากมายหลายสายพันธุ์เชื้อชาตินะครับลาวพ้วนลาวพ้วนลาวทรงดำและอีกหลายลาวนะ เพราะว่าเป็นชนชาติพันธุ์ที่ผสมผสานกันดังนั้นก็เรียกว่าเป็นทางของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณมีกันหลากหลายแล้วก็ฟังกันครบ4เพลงนะครับคุณทรงเพลงเข้ามาอีก3เพลงจากบ่อยางสงขลานะครับไผเป็นไผใครเป็นใครเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนสำหรับในปลายท้ายชั่วโมงแรกเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณตั้งแต่17นาฬิกา5โมงครับเรื่อยๆมาเรียงๆกันจนถึง1ทุ่มก่อนฟังข่าวพักคำได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิตและลุงเรืองอลยนจากนั้นมาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311437เพลงยังว่างทางยังรอนะครับแต่ยังไงก็ตามครับอย่าไปผ่าไฟแดงกันแล้วกันนะเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะไม่ใช่เสียแล้วเสียไปนะครับเสียแล้วก็เสียหายยับเยินถ้าเราเป็นฝ่ายผิดนะขอเพลงผ่าไฟแดงหรือฝ่าไฟแดงมานี่นะครูชลพลแต่งเองร้องเองเหลือเรอนักเชียวลุงนภาดารากุลและอีเพลงนี้เป็นครูเพลงของครูใบบุญบุตรขันเขียนให้ครูสุรพลขายนะครับช่วงนั้นส่วนใหญ่ครูใบบุญบุตรขันจะแต่งเพลงไพเราะใช้ภาษาที่ฟังแล้วหมายมันหรูๆนะฮะแต่น้ำค้างเดือน6นี้แต่งให้ราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลนะครับขายเพราะว่าจะเอาเงินมารักษาคุณแม่นะใช่รักษาตัวท่านด้วยนะครับท่านเป็นโรคร้ายนอกจากก็โรคเรื้อนก็สมัยก่อนนะเป็นที่รังเกียจของสังคมนะครับมีนิคมโรคล้มโรคเรื้อนต่างๆแต่ปัจจุบันนี้นี่ก็แทบจะไม่มีกันแล้วนะก็เป็นเรื่องราวประวัติของบรมกวีขีตลูกทุ่งไทยที่เขียนเพลงให้ครูสุรพลสุภเจริญและครูไปบุญบุตรขันน้ำค้างเดือน6เนี่ยเป็นเพลงที่3นะครับฟังเพลงแรกกันก่อนนะฮะสำหรับซอย14อาทิตย์ที่1บ่อยางสงขลาน้ำค้างเดือน6ผ่าไฟแดงขอไปครับผ่าไฟแดงแล้วก็เผลอเรอนักเชียวและน้ำค้างเดือน6เป็นเพลงที่3นะครับคุณ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้าง

0: ืบสานอนุรักษ์บทเพลงที่หาฟังยากจากแผ่นเสียงต้นฉบับโดยลมโชยปัตตานี
1: ก็ขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงนะครับที่ส่งเพลงเกี่ยวกับนักโทษเข้ามา4เพลงนะอะไรจะปานนั้นเพราะว่าเป็นเพลงซึ้งๆเหมือนกับเพลงที่ฟังกัน2เพลงแรกแล้วสำหรับนักโทษประหารนักโทษอุทธรต้องร้องรุ่นเก่าอย่างบงกตทศพรประพันธ์โดยอาจารย์วิเชียรคำเจริญหรือลพบุรีรัตน์นะฮะวิเชียรคำเจริญนี่เป็นนักแต่งเพลงกันมาก่อนสมัยโยงจุฬารัตน์นี่แต่งเพลงซึ้งๆให้ทูลทองใจขับร้องหลายเพลงนั่นแหละแล้วก็นักโทษอุทธรพนมนพพรด้วยนะครับน่าคิดนะเพลงนี้อาจจะอยู่ในช่วงวงดนตรีจุฬารัตน์ที่อาจารย์วิเชียรคำเจริญลพบุรีรัตน์สังกัดอยู่ในยุคแรกๆนะครับที่เขียนเพลงให้พนมนพรกับร้องในเพลงยาเถียงอะไรนะไม่ใช่ยาเถียงกันเลยสิเออนะเพราะว่าพนมนพรนั้นท่านก็เคยอยู่กับจุฬารัตน์มานานและก็โด่งดังกับลาสาวแม่กลองอ่ะนะฮะสำหรับเพลงที่อยู่ในวงจุฬารัตน์ในยุคนั้นก็มีสุขีเถิดที่รักนะครับลาสาวแม่กลองและก็มีเพลงที่เป็นประเด็นกันอยู่ก็คงจะเป็นเพลงยุคที่อยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์นะฮะท่านก็ร้องเพลงข้าน้ำนมไว้ด้วยนะครับสุขีเถิดที่รักช่วยด้วยใช่ไหมฮะก็เรียกว่าก่อนที่จะมาโด่งดังกันนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่เขาขอเข้ามานะฮะนักโทษอุทธรก็คงจะอุทธรชั้นต้นแล้วก็ชั้นกลางก็อุทธรณ์และศาลฎีกานักโทษฎีกามั้ยไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือเป็นจำเลยก็ต้องฎีกามีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละนะครับในด้านของคดีแต่ประเทศที่เอ๊ะไม่มีนักโทษเลยนะครับผมดูในเว็บไซต์ในความรู้ทั่วไปของเกี่ยวกับคุกตารางนักโทษที่ประเทศแถบสแกนดิเนเวียนี่เขากำลังรับสมัครนักโทษอยู่นะคุณใครสนใจบ้างบ่นะสแกนดิเนเวียเดนมาร์กเนาะประเทศเดนมาร์กไอ้นอร์เวย์สวีเดนนี่พอมีนักโทษอยู่บ้างแต่ที่เดนมาร์กนั้นก็เรียกว่าคุกมันว่างทางความผิดไม่มีทำยังไงดีก็ไปสมัครสิฮะเงินใจข้าวก็กินฟรีเนาะก็เรียกว่าเงินก็ได้อีกไปช่วยอะไรไปช่วยผู้คุมล่ะผู้คุมก็จะโลกอาชีพละนะก็ไม่มีนักโทษมีแต่บ้านเมืองเขาเจริญทางวัตถุทางจิตใจก็ว่ากันไปนะครับแต่เรื่องราวของนักโทษยังมีอีก2ผลงานเพลงนะครับสำหรับทางด้านของริมคลองสำโรงนะครับสำหรับเพลงที่คุณขอมาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 นะไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการก็คืออู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางดันสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยศแล้วก็โรงไม้พนาพันธ์ครับคุณส่งเพลงมาทาง0843002556094 356-3991 นะครับวันเสาร์เรามีลูกทุ่งเก่าเราชอบแบบฉบับของลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะวันนี้พฤหัสบดีพรุ่งนี้วันศุกร์เราก็ดำรงไว้ซึ่งเขาเรียกว่าอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งเก่ากันต่อนะครับเอาครับมาฟังนักโทษรักเมื่อกี้ฟังนักโทษอุทธรณ์และก็ นักโทษประหารแล้วนะสมัยก่อนเขาก็นอกจากจะพาไปบั่นหัวตัดหัวก้อยแล้วก็ยังไปยิงเป้าสมัยนี้ก็ยังไงฉีดยาเข็ม1เข็ม2เข็ม3เลยไม่รู้ไม่เคยใครเล่าให้ฟังแต่ก็อ่านเจอนะครับสำหรับเรื่องราวนักโทษประหารในยุคนั้นก็มีจุ่ยมุ่ยเจริญเนาะแล้วก็ประถมเครือเพ่งนะครับมีมือเพชฌฆาตบางขวางนะครับท่านก็อายุเยอะแล้วนะยังอยู่กันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก่อนที่จะทำการประหารชีวิตนักโทษตามคำสั่งศาลก็ต้องไปหาหลวงพ่อนะที่วัดข้างบางขวางนะแล้วก็ทำบุญดักบาตรไปให้หลังจากประหารแล้วพร้อมทั้งผ่านเสร็จก็ต้องไปอาบน้ำสวดมนต์นะฮะยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับรู้สึกจะเป็นรุ่นน้องของมุ่ยจุ้ยเจริญและก็ประถมเครือเพ่งยังรู้สึกจะเป็นรุ่นหลานนะท่านก็ชอบเล่นดนตรีสากลเล่นกีตาร์นะครับก่อนที่จะกลายมาเป็นฉีดยาให้กับนักโทษเข็ม1เข็ม2เข็ม3นะท่านก็ยังไงแต่ก็ยังทำพิธีโบราณแบบไหว้ครูบาอาจารย์นะครับแต่หาในดีเลกก็ชอบเล่นกีตงกีตาร์นะครับส่วนยานั้นต่อมานี่ก็เขาก็เดินยาให้หลับแล้วก็เดินยาอะไรนะเคยอ่านเจอว่าให้นอกจากจะให้หลับแล้วก็เดินยาพิษเหรอเดินยาพิษมีเข็ม2เข็ม3ก็อ่ะนะฮะเป็นเรื่องราวของผู้กระทำความผิดนะครับสำหรับคำสั่งของศาลแต่ถ้าหากว่าเป็นนักโทษรักนี่โอ้โหยังไงอ่ะนักโทษรักนี่มันก็ต้องเพชรโพธารามและสายันสัญญานะฮะเป็นเพลงดังของเพชรโพธารามครับตจด.ขอร้องยังมีเพลงนักโทษรักเพชรโพธารามนะครับโด่งดังมากับครูไวยพจน์เพชรสุพรรณที่เรียกว่าเป็นนักร้องจากเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีอีกหนึ่งตำนานนะฮะสำหรับเพชรนะเป็นตำนานเช่นเดียวกันนะครับก็ตามที่คุณขอมานะเราจะให้นะครับนะเดี๋ยวก็ยังไม่ได้ตั้งเพลงเพชรโพธารามมีหลายเพลงนะครับโดยเฉพาะน้ำท่วมสุโขทัยหรือว่าจะเป็นสาวคลองจินดากลับหน้าเถิดน้องนะแล้วมาฟังนี้ดีกว่านะครับสำหรับเพลงตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงนักโทษรัก

ขอบคุณไปยังทางด้านชำนาญนะครับนะมันกลุกกลักกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรถือเสียว่าแบ่งกันฟังแบ่งกันในการลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งเก่าๆกันนะครับเราก็ให้ท่านได้ฟังของพงศ์ศรีวนุชตามคำขอของทางสงขลาบอกว่าน้องริมคลองสำโรงและบ้านปลายนาด้วยจากชำนาญนะก็มาเจอเพลงของศิษย์ของครูสลาก็เราได้ฟังกันสองผลงานเพลงนะฮะแล้วก็พงศ์ศรีตบท้ายกันครับส่วนทางด้านของเพลงที่เพิ่งได้เปิดไลน์ดูนะครับจากกยนะฮะไม่ได้ดูไลน์ก็เลยไม่ได้ดูแอปไลน์นะครับก็ผ่านมาได้ฟังครับลมหนาวอดุณีหนาวหรือน้องพนมไพรส่วนทางด้านของตชดนะครับก็เพลงหนึ่งก็คือกินข้าวหรือยังของนักร้องศิษย์ของครูสลานะครับตายเดี๋ยวจะได้ฟังกันทางด้านของอีกเพลงหนึ่งนั้นเราก็จัดกันให้จัดกันไปในเพลงเก่าเราชอบเลย6โมงครึ่งมาแล้วก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลง VR Radio 88.75นั่นคือสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านสำหรับงานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้นะครับปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์นะครับโทรมาที่0624565556ลูกเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับหรือว่าจะเป็นลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245นะก็เรียกว่าตามคำขอกันละสำหรับทางด้านของเกาะยอเพลงเก่าของศิษย์สุรพลนะครับลมหนาวหนาวหรือน้องอรุณีขวัญบัวก็ได้ฟังกันตรงนี้เลยนะครับสำหรับทางด้านการเกาะยอขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับหาเพลงไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยสำหรับทางด้านของเล่าขานตำนานไปทุ่งนะครับเดินทางเข้ามาผ่านครึ่งชั่วโมงที่2กันแล้ว

คนเครื่องไฟหรือว่าหนุ่มเครื่องไฟนะครับของคนสุพรรณเสียงดีเสรีลุงสว่างฟังผ่านกันไปจากนักค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลาพร้อมกับเพลงตายอรทัยในเพลงกินข้าวหรือยังก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของผู้สนับสนุนรายการกันในปลายท้ายชั่วโมงที่2นะครับเรามีกัน2ชั่วโมงเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะก็ฝากไว้กับโรงไม้พนาพันธ์ด้วยนะครับเยื่องค่ายรามกำแพงสงขลาสำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250074314357นะครับทางผู้สนับสนุนรายการคือสมหมายคาสวิทแล้วก็ลุ่งเรืองอะไรวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับมาฟังเพลงของนักร้องร้องเพลงชื่อว่าเอาอย่างเศรษฐีไม่มีจน

0: เลี้ยงรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-Eleven บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725
4: วิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com